0: 更有保障。大米、咖啡、啤酒等主要产品被送到数亿消费者手里。在崇山峻岭江河奔流间修筑稳固的铁路本就困难重重，而铁路的日常养护更是难上加难。
1: It's like a weather forecast for where I come from.
2: ตรงนี้จะมีโปรแกรมกวดกาปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนเนาะ
0: 如果管理不善，洪水极有可能冲回轨道，扰乱货运和客运运输。何阳是数千名曾在中国接受培训的老挝技术员之一，他们每个人都肩负着未来铁路运维的重任。
1: Are we seeing anything here? Anything to worry about?
2: ตัดต้นไม้หันออกครับหันมาพวกเขาบอตัดออกนี่เวลามันใหญ่มีลมพัดฟ้าห้องลมแรงลมแห้งไม่ยั่งนอนละมาซีมีโอกาสที่จะล้มมาทางรถไฟของเขาพวกเขาตัวนี้ได้
0: 来自琅勃拉邦的何阳在中国学习铁路工程专业之后，2022年回国参与中老铁路的桥隧运维工作。
2: ตั้งแต่ตอนยังน้อยนี่บอกคิดว่าซีมีโอกาสมาเฮ็ดเรียกอยู่ทางรถไฟลาวจีนนี่เพราะว่าประเทศเรานี่แต่ก่อนฮั่นมันบอกเคยมีทางรถไฟเนาะ The train is coming.
1: Oh, the train.
2: Yeah.
1: Oh, yeah. Wow.
0: 在确保桥梁顶部稳固后，
2: 李轩，
0: 何阳转而查看下方的桥基结构。雨季时，洪水流速湍急，冲刷桥基周围的土石，危及桥梁稳定。
1: So this lower platform of the bridge support shouldn't actually be visible. Usually it's completely covered and protected by rocks and boulders. But over the past year, the power of the water has washed all of that away, now exposing the foundations, which is now obviously at risk as we approach monsoon season.
2: ตัวนี้นี่เขาจะใช้อันน่ะก็คือว่าเป็นการบูรพรักษาซั่วเขาเนาะเพราะว่าเขาจะใช้อันน่ะดังที่น่ะเห็นอยู่หันจะใช้ถงแล้วก็เอาหนาดินใส่ก้อนหินยังหันใช้เนาะแล้วมา
0: 沙袋就位后，施工团队再用石笼加固，形成更坚固的屏障。这些都是装满石块的金属网笼。网笼如铠甲般包裹着桥基，既能分散水力，又可固土防石。这是一个关键的修复措施。工程团队计划对这条铁路全线301座桥梁逐一检查，推广这一措施。我想用一项摄影挑战来结束这难忘的一天，为这条铁路线上最著名的桥梁之一定格一张专属照片。
1: I have no idea if the shot is going to work. I took a gamble and went for a longer exposure to capture the motion of the train.
0: 在与工程团队并肩工作过之后，拍摄这张照片已远不只是按下快门那么简单。我的镜头正捕捉定格中老铁路所承载的协作精神。
1: There it is, cargo train.
3: So this is the morning almsgiving. It's a beautiful ritual, and actually, many men in Laos choose to become monks for a period at some stage in their lives. An important tradition symbolizing a passage into adulthood.
1: This is beautiful. I love the colors. So vibrant.
0: 佛教是老挝的主要宗教，也是国家民族认同的重要组成部分。随着交通改善带来更多游客，僧侣们也默默承担起一项重要职责，细心维护着寺庙的完好，更让这里始终保有宁静庄严的灵性氛围，令人心生敬意。
4: So when we put art on the wall, not just the beautiful, but we are trying to telling you something.Or that artist trying to teach you something, or that artist that showing you the loving kindness of bad and good, or should not do.
0: 寺庙不仅是僧侣们礼佛的地方，也是沙弥们生活、学习、诵经和冥想的场所。数百。